ไอ้ฮีอากาศวันนี้ไอโซเลนี่ HD แล้วมาส่งมากันเนี่ยคลิปวันนี้คุณกันเหล่าเชิงตาตุกินาเป็นไงล่ะตู้ซ่งซ่งเต้ทาร์ชไปเวกุเลยตุนละช่วงอ่ะทอดันนี่นั่นนุ่งเบรกันเหล่าเชิงตาการเล่ทอดันนี่กิจจุนิขัดอันนี้โตโตนะกุมสันเฟกันเหล่ามังโดนนายตาเร่งไหมกุมินาเฮียนิสตุมสมรุปังอ่ะอุมาวินฮีนิสาสมลีปังอ่ะกันมันตุรเหล่านิตาอ่ะกุมินมังโซตุรินนิสันิสมนิกันเล่นนี่นี่ยิ่งปนิเซงไงล่ะตู้เต้วินรุ่งตะกาบางตูรินดูสักนะกันล่ะนะเซลตุกินาฮินาโซเลเซเวลาซอนควอทราชูเมโรตัมเวลไมตูตังอังโปกินตุกินาเฮนโคไลตุงาตักซซอยโซเลลิเทลันเวลโปมูตูร์อนุมเลนวอลโปกานีตุกินซิงดาร์ลีเลมิสมทุมปลีคานิชัวกาวินทลานดาร์งาเลมินิสมงาปริยัตตาตลาลีอังวินิเรซงฮีดาร์คาร์ซอนปทุมเลมินิสมนิปลีนิยังสเตทเมทเซ็นเตอร์ชินเซียดานีนิมิงคานไอโซจูลุมไลเบรินเซลเซียสดิกรีสมนิปัสริโวไลเบรินดิกรีสมปริยัตเนบูโรกันนงอมซาจูนนไลเบรินซาสมกัวปกัวราวไลเบรินซาสมเรียดปลีอันนี้akowe.com in district copy shang shang khosin tur atalan danin voin hian aizo le sai tu la lum lai berin celsius degree som thum pakat le vo lai berin degree som ni turin atar langa celsius le khosol ko lum le vo so ngai na nga lum lai berin celsius degree som thum le vo lai berin degree som pret ve ve ani kolesip ni re le som ni pakat champai thum khat le som pariat lung le ni ko le som pakwa na thiel thum ni le som pariat lung lai ni ser le som pariat si ha ni nga le som pasari ma bi thum li le som ni pakat kochin thir lokna imd isol center mulok danin voinhian longtlai si hale saitul district mun thren khata ru sur theina za somnga tanga za som sari panga uma district dang songa ru claim clerk theina za somni panga tanga za somnga thunga tin voinhian longtlai si hale saitul district mun claim te ru ba ka check le thina vak lo tho theina omti in kochin thir lokna imd isol center chuan atar langani tupina police station le outpost rang rang report kan shet thei te law ngai la vel ila isol police station look up ami pa pani ruk ruk le in chunga bonesiam wangaman an neya bongkon police station a poisalem chung sangaman mei se pani le mi pa pakat an neya ruk ruk le ingamo wangarin lelman mi pa pakat ve ve an nei poka tangkol lai an nei hian vain mi panga an ne kulikon police station atang mi pa pani ruk ruk le in chunga bonesiam wangaman an neya selsi police station azuri wangaman mi somlai an neya longklai police station apukso khesa wangaman mi pa pakasi halama da tur an nei poka tukena report kan share thei china five kon police station le si ha police station ate van nei thlak takin tang kon lai an nei lovani power din mun lam ngai thlave le thungila SLDC tanga tukan don danin nibin lama mizoram in kan man tamlai perchu nizanda rukhani in megawaza somni pret point bil panga kan manga kan man tlem lai perchu nimin sing dar thum le min somli panga megwa somnga pali point pakwa pakat kan mang thungani tol chunga tang eng kan siam suona tuirel nipko atangin megawa somthum pathum point pret pret siam suania vankal solar plant atangin megawat kuwa point pret pali le ten sol solar plant atangin megawat thum point pathum pakat te siam suwa ani poka phaila ma changin engkan mutra load shedding siam ani lovani aizol traffic police suan dan bot sia na rang rang avanga ko pui chunga che suan thleng train ti thlem tur le mi pui him sok nan in rin ni kalta ni som ni pathum san dar kuwa nulama tanga dimin pathian ni khowar don thleng khan aizol ko pui pun rang rang a special drive fan kal puya special drive a hian bike ri ring som pani license nei lewa lir thei khalmi som pani li thai khal chak mi pathum rui chunga khal mi pali le helmet khum lo rong side at lan le bi pani ai tam in phur mi somli pathum an fain mi som sare pali an mana traffic to nei tu de suan li thai khal tu le nei tu de su dan som konga tan la thar zel tu ra cha in special drive fi atu langa kal pui zel an tum thu an soi bukani sarkar kumkal ta sangni somni panga sangni somni paruk chhung khan mizorama hiv kai thar mi sang kazuruk somni pariat mu chua ani a hiv kai tamna berhi mi patmei chiana atanga kai ani a nikum chhunga hiv kai thar sang kazuruk somni pariat anom pa kai hian now pailai hiv kai sa pali mu chua ni poka heti hian nikum chhunga hiv positive mu song song chu sang kazasari somthum pani anne nikoma hiv mu thar te hi mi pa sang kaza panga le mei che zaruk somni pasari te ni a hiv positive te kana tam per chu mi pat mei sian na tangin ania hi me tanga ka hi mi pa sasari somli

0: na Bible test me song.
1: Oh, a tiam le mai in lo ngai ka cha box ya in zai tiam box ya thon tu ngai nom deuh pakhat kan shil lo kang cheu uluk te vin in lo ngai thale don ya ser thum ru ti chung chang thing tlang kho pakata hian mi pano pang pat ni in kom ngei deuh hi an oma an ming chu ku nga le shwaya te an ni he mi te chan du ni an in kom ngei em em a an kal na apia nga an in zui dun china sikul chol lai hian ni khat chu sava ve in an khodai vela an waka nuam an ti hle maya nakin dewa chuan huan pakhathi an mu a ser thum huan hi ani a ara min tuar maya chu huan chu an khwa a paho sa ber puto na huan ani a puto na chu patai mat tak ani a ser thum huan zau tak aneya asam fai chaboka ara te po a chalom hle a ser khum ra chu a it om tok lek khian admin sen tuar meya shwaya chuan ser khum ra min sen tuar mu chuan a e cha khle meya ku nga ne na chuan ku nga tiro tu ma in min musi lava puto na ser khum ra hi ilo ru ang ati a ku nga chuan puto na ser khum ra hi chu a chabi ka atui po atui ngotang ma se aru ka e kher chu cha ka tilo min che chuak le tho thawang a reng reng thu a huan hung na pal hi asang e mai em tin ma kan lu thei lawang ati a shwaya chuan e ya chak em awangin ku nga thu soi po chu angai thadu lawa huan pal shu la chuan akala lon liam a ol sam na lai deuh tur azong kwala reilo deuh nu a chuan huan kongka hi awa huta a phur takin ente ku nga kongka a hian lon liam a ol don lutuk ati a ku nga ero chuan nilave shwaya lu tu lawang thil ti ruk chu a changai lo kha kongkha ra thil in tar kha ente che ati a til pek in tar chu akoka chuta chuan uikol laka fim khur ro ti hia in sia ka chuaya chuan kongkhar oma chang chuan huan chung chungun devin abia uikol reng reng a hulawa nui chung hian ku nga hne na mi an lu ngam lo nan an ti der mai mai ani hi uikol om reng reng lo ati a kongkhara chuan alon tanga la ku nga hne na chuan local vero lona ol lutuk kan ipte khata ser thum hi kan lo po in an che tham top lawang ti in achian pa chu asoma ku nga chuan shwaya thil ruk chu ka du lo reng reng lo chuak fatro anei tu te an local chuan min vonek mayang lo chuak la i ho thwai thwayang khwa po atlai to ania ati a shwaya chuan puto na te an local ani po in helai thing ku nga hian kan lonanga mi muteu lo mai ati a rang takin sel khum kung nai berami chu alo takha la amin cha cha chu alo zung zunga ku nga ero chu adin na nga ya chuan ngoi ringin adinga nakin dewa chuan ni local thom hi a sheta a chu vele nim buk phe na abiru ngal fata reilo te a chuan puto na le a ui kol chu anon langta a puto na chuan zan lama mi swal veng turin a ui kol chu huana chuan ada china puto na chuan huan kongkhar chu a honga a ui kol chu huan chunga chuan lu tira kongkhar chu uluk takin a kal le a faifu khlar lar chungin in lampanin a hole ta a shwaya po in abi ruk na thingku nga chang chuan puto na chu alo mu ve a mu lavin a ip choi choya puto na chu akal le mai awang chuan a tho huaya anwaya uikol lian zat mei ve tho tho chungoi rengin a enkar meya nakina chuan alon na thingkung bula chuan a bok tatlat meya shwaya thin chu a phu dep de pa engtin nge ka ti ta kang o ka chuk chuan uikol khwan min lo zuan don si a ku nga thu ka lo oi lo ta kha apoi mange o lo oi hle hle ila chatur atiril ru a ti ngai na she lo hle maya wan pon lama om ku nga chu akawa ku nga uikol hi pon lama chang khan lo chai buaila chuti lai chuan ka ron tlan chua ka nge ati a chu vele uikol chuan abau ngek ngek maya ku nga chu uikol mu thei tur chuan a oma kongkhara chuan lon tum ni om takin alon der vela chu vele uikol chu athawa ku nga chu se tumin atlam pela bau chungin azuana ma se a inveng man lo chuti lai chuan shwaya chu alon na thingkung a chang chuan man mo devin a chuka wan sir le lampala chuan lon liam tumin thei pa to pa chakin atlanta a อุ้ยกอลจูอ่ะฟิงบกช่วยทอมจูอ่ะเช็ดหัวยาช่วยจูอ่ะอุ้มเพย์ตาอ่ะช่วยจูรังเดวินหวนปลาจวนอโลนะวันเนทักตะกินอุ้ยกอลรอนเทนมาจวนอโลนเลียมมันช้ามาเคลมเคลมาเสียมันเหลวเจ้าหนี้มาเสียมันหมเอมาวางินเสียคลุมหล่อซาจูอ่ะเท่าดาร์เวกะจูบ้ากะหวนปลาจวนอักอร์นุ่งลำจูอ่ะตายเทียร์ด้วยบกะอักอร์จูอ่ะนูอินอเลทาร์อันนี่เละงาละเอ็งตินเงออันนู้นเนี่ยนะอินสวยที่มังเละจูไม่อันนี่เหลวอับบานแต่อนุ่งจางแต่จู่อามันหมดลุตุกนั่นละมาอภิลเพ่งพุ่งบกะอัลลอกเหลาแหลไหมอันหัวก็งะจวนกูงะจวนอัชานปะชวยจู่อาฮาวหมดมาอะกระทู้อ้อยและจู่อีกอร์ทาร์ปวดแขนละวังอะอีอินยามเหลาตูร์เสียคลุ้มหลาจู่ประคัดไหมไอ้มันบกสีเหลาอัลลอกเหลาแหลไหมอัตีอะชวยจวนอันนิ่งอดไม่ติรออีทูกะเหลาอ้อยแต่เหลาขะกะอินเสียแหลไหมจากนี้ยามมีช่วยสวัสดิ์เอ็มันนี่ฮีอัติเวริงอ่ะตาอินันหันเทนจวนอัลเลาอังเงียนอนุจวนช่วยกอร์เคลจูอัลเลาหงาละทินริมติเชียตักินโนปังนินเล่ตักจูอินี่ฮีเอ็มตินเงียอีกอร์ทาร์จูอิลเอาตีเคลมันนะนักตู่กะซันเดย์สกูลโนปังอินคอมปุยอีหักตูรินสุกไฟกตุมาอิลเอาฮับเอาเดียอิรันติเคลเล่งาละอินคอมปุยกอร์ทาร์หักตูอินเอเวดอนเลวันนี่ฮีอัลเลาติบอร์บอร์ช่วยจวนกันูกติปัลเลียวเลียวันนิมินง่ายดำรอตุนจินาจวนชัตตะกอมกตุมโตอังอตีอาปัทยามถูจวนรูกรุสูอตีอาเฮฮิคริสเตียนนอปังแต่จวนกันโซมจัดตัวอันนี้มีอินมินหูเหลามาเซปัทยานินวานาจังอินมินหูเร่งอาปัทยานหูเหลวินเองมาอติรูกเทอิลวะอารูกทิลตีเร่งเร่งปอยสรูกเตทิลเอรูกเตทิลดังตีรูกเตฮิอัชลาวะปัทยานดูเหลาโซงอันนี้บอกริงตัวแต่จวนกันติง่ายตัวอันนี้เหลาอันนี้โอเลตุนหาจวนกันหุ่นเตคารนั้นฉันหิมิจังสวยตูรินกันโซมัง
0: Psalm 111 verse 10 The fear of the

ผู้ดลุงที่ตีกันไงทักตากรุณสตูขาเกวันเลงเลียนะอันนี้อ๋อเลยจะส่งสูตรตุ่มเล้งเสร็จหัวหน้าใจมวยตักตักกันไงทักเขาเที่ยวจู่อันนั้นเนี่ยตาเฮียอากาศวันนี้ไอโซลนี่ตัวนั้นสันดาร์สมเลยจันเป็นเนี่ยวันนั้นหุ่นเตะกันลงมังโซเลต้ามีง่ายที่ตัวส่งที่จังหวัดลมทูกันสวยนับตู้นี่สมนี่เลยประกอบกันหุ่นไว้ขนาดจู่สิงลำดาร์งาเลยมีสมงาเลยปังงากัน

ลงอ่ะมิลงอาชาเลทโดเนียโปรแกรมอนาวเซอร์เฮดวิดกันเนียคอนโทรลรูมเอนจิเนียร์ดิวตี้ที่สีวานาลมปุยอ่ะอันนี้มิลงอาชาตัวจงจงเตะอินสวายน์มังทรามุตุยเวกุเล่จายหิน